น้ำเนาะจาลอลาจาจีลีต้องจาลอต้องโตลาจึงยังโตโตเลยนุนันเซยันโตเตลิงตังฮาจีมัวไปเจียงนันเซจันโตจอมโซยองสังเลยะจาปัวนันเซมัวลุ三车文州那乡暖暖火镇镇路下镇灯火不拉街也家我自己有人懂在路上塞几带就走干一走近在林